0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่มันจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์หนึ่งอันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บอ.อ.น.บานหรือเปล่
1: า
0: อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี
2: ตัวเองที่ให้ you weeks
0: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บอ.อ.น.บานหรือเปล่
1: า
0: อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยีสายโฮม888

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: มพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับครม.เห็นชอบต่ออายุไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทเฉลี่ยเดือนละ500บาทพร้อมเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคมอีก1เดือนสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.วันนี้มีมติเห็นชอบต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ออกไปอีก2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2569โดยรัฐร่วมจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มสินค้าและบริการในอัตรา 60% ไม่เกินวันละ200บาทและวงเงินรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนหรือเฉลี่ยเดือนละ500บาทผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเช่นเดิมโดยประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเข้าแอปเป่าตังเพื่อกดยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569และใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 23:00 น.ส่วนบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.ขณะเดียวกันครม.ยังเห็นชอบเพิ่มวงเงินให้ผู้ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนวันที่1ตุลาคมจากเดิมเดือนละ300บาทเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพจากสถานการณ์ราคาพลังงานและราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังระบุว่าผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงเข้าแอปเป่าตังและกดยืนยันสิทธิ์ตามช่วงเวลาที่กำหนดส่วนผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของ พื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามรับฟังครับ

0: Money Forward Extra Smart Money
1: เงินในบัญชีของคุณนอกจากธนาคารจะดูแลให้แล้วยังมีกฎหมายคุ้มครองอีกขั้นฟังแล้วอุ่นใจใช่ไหมครับแต่ว่ามีเงื่อนไขที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยอ่านในกฎหมายนะครับจะคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากนะครับแล้วก็ต่อ1สถาบันการเงินสำคัญคือต่อรายชื่อผู้ฝากไม่ใช่ต่อบัญชีนะครับดังนั้นถ้าธนาคารถูกเพิกถอนใบอนุญาตสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะเอาเงินทุกบัญชีทุกสาขาของธนาคารนั้นมารวมเป็นก้อนเดียวหากหนี้ที่จะถึงก่อนกำหนดชำระออกไปเหลือเท่าไหร่ก็จะคุ้มครองในวงเงิน1ล้านบาทแล้วก็จ่ายคืนใน30วันนะครับแล้วถ้าเกิดมีเงินฝากเกิน1ล้านบาทล่ะแยกบัญชีในแบงก์เดิมจะไม่ช่วยนะครับเพราะว่าวงเงินนับต่อสถาบันทางที่ดีที่สุดก็จะให้กระจายเงินไปแต่ละธนาคารไม่เกิน1ล้านบาทนะครับเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากและต่อ1สถาบันการเงินครับ
0: Money Forward Extra Smart Money
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม่
3: ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนืออ
4: ยากให้ทุกเมนูขายดี
5: ต้องโก
6: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
5: ต้องโก
7: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
5: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: บ้านธีราถามวังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือน11จังหวัดลุ่มภาคกลางรับมือระดับน้ำเพิ่มพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งยกของขึ้นที่สูงอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: รมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็น 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำบริเวณสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ระดับประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้เขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องปรับแผนเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่จังหวัดชัยนาทถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตร20เซนติเมตรถึง2เมตร20เซนติเมตรพร้อมแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการให้เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วง4วันข้างหน้าโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองได้แก่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและอำเภอชัยโยรวมถึงอำเภออินบุรีและอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งและพื้นที่น้ำท่วมถึงควรยกสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดที่เขื่อนเจ้าพระยาพบว่าปริมาณน้ำเหนือที่ไหลผ่านสถานี C2 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้น10เซนติเมตรอยู่ที่16เมตร81เซนติเมตรระดับทะเลปานกลางเขื่อนเจ้าพระยาจึงต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดเพื่อรองรับมวลน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้น1เมตร15เซนติเมตรในรอบ24ชั่วโมงมาต่อกันที่ข่าวต่างประเทศครับญี่ปุ่นเผชิญพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนอย่างรุนแรงโดยเฉพาะภูมิภาคคันโตล่าสุดทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายสูญหายอีก5รายเที่ยวบินถูกยกเลิกกว่า270เที่ยวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและสูญหายอีก5รายขณะที่ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ด้านการคมนาคมสายการบินหลักของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮานิดะในกรุงโตเกียวส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารประมาณ 40,000 คนล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าไต้ฝุ่นตู้เจียนซึ่งเป็นไต้ฝุ่นลูกที่25ของปีนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งด้านตะวันออกของญี่ปุ่นเข้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามทางการยังขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
6: กระทรวงมหาดไทยเตือนภัยประชาชนชู2นิ้วในภาพถ่ายอาจถูกมิจฉาชีพนำลายนิ้วมือไปสร้างข้อมูลเท็จเพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่เห็นลายนิ้วมือได้ชัดเจนและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรู้ทันทุกเรื่องเตือนภัยไปกับ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: ดูกาลนอกจากนี้นะคะแนะนำให้กินผักและผลไม้ที่ไม่หวานรวมกันอย่างน้อยประมาณ400กรัมต่อวันค่ะอีกเรื่องที่ราคาถูกมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะจัดเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอลดการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนก็นับเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราทำได้ฟรีๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นบ้างเพราะ wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาทุกคนก็เข้าถึงได้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @monthforward
1: Monthforward Extra Happy Family Time
0: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร

0: Fun Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังปอนWellness ฉบับชาวบ้านสุขภาพดีได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากมายพูดถึง Wellness นะคะหลายคนอาจนึกถึงโรงแรมหรูสปาอาหารราคาแพงค่ะแต่แท้จริงแล้วอยากสุขภาพดีต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะหัวใจของ Wellness คือการสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันและมีหลายสิ่งนะคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นคือทำกิจกรรมทางกายหรือ Physical Activity ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำประมาณ150-300นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งทำงานบ้านหรือว่าเดินขึ้นบันไดต่อมาคือกินอาหารธรรมดาให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดราคาแพงค่ะอาจจะเป็นข้าวไข่ปลาเต้าหู้ถั่วผักและผลไม้ตามฤดู

88.

0: อยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่เฟซบุ๊กดร.น้ำหวานคลินิก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

หมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: จากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมมนตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงกระแสมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงไม่ตรงข้อมูลพยากรณ์ยืนยัน 23-27 กันยายนมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งแต่ไม่ควรตื่นตระหนกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าประเทศไทยเผชิญมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยในช่วงวันที่23-27กันยายน2569ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่า

จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนหรือเกิดมหาอุทกภัยตามที่มีการเผยแพร่อย่างไรก็ตามประชาชนยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและพื้นที่ตามแนวร่องมรสุมขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากหน่วยงานทางการอย่างใกล้ชิดไม่ตื่นตระหนกและตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนแชร์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อป้องกันความสับสนและการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนต่อที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองปรับขึ้น150บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 68,950 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพุธที่23เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 67,950 บาทขายออกบาทละ 68,150 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 66,597 บาท88สตางค์ขายออกบาทละ 68,950 บาททั้งนี้ราคาทองปรับขึ้น150บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยแต่ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมแปรปรวนความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com

0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ใกล้จะปลายปีนะคะเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนกันแล้วใช่ไหมล่ะอย่างตัวหญิงเองนะวันนี้กำลังจะไปซิดนีย์มาราธอนค่ะเข้าใจหัวอกของคนที่กำลังฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังคิดว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้บอกเลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันค่ะคือวันไหนวิ่งไม่ออกเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แต่บอกเลยนะคะว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมวันเดียวเท่านั้นนะคะบางวันอาจจะวิ่งได้ตามแผนบางวันอาจจะเหนื่อยบางวันอาจจะทำได้ดีทั้งหมดนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการซ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังซ้อมอยู่สู้ๆนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งในทุกๆวันค่อยๆไปต่ออย่าเพิ่งถอดใจชนะตัวเองให้ได้ก็พอค่ะแล้วเจอกันที่เส้นชัยนะคะทุกคนรอฟังผลของหญิงที่ซิดนีย์มาราธอนด้วยนะจ๊ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: Facebook BNT Make Home
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
2: ์ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Now we support Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

งานจากเลนี่กับ Last Forever นะครับมัน Forward Extra FM 88ในช่วงของนาวีสัมพันธ์ Connect สวัสดีกันตอนกลางวันด้วยนะครับวันนี้23กันยายนเจภัสวัตรายงานตัวนะครับเดี๋ยวฟังเพลงไปด้วยกันครับครึ่งชั่วโมงตรงนี้พร้อมกับข่าวสารที่มาอัปเดตช่วงนี้ก็เขาเตือนให้ระวังนะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมมือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์และอินเทอร์เน็ตนะครับเร่งระงับการเผยแพร่คอนเทนต์ภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปวิดีโอที่ละเมิดลิขสิทธิ์ก็คือพวกที่ปล่อยให้ดูหนังดูซีรีส์ฟรีนะครับตามแพลตฟอร์มต่างๆนะฮะเอาไปทำซ้ำหรือเผยแพร่โดยไม่รับอนุญาตเนี่ยนะครับและเมื่อลิขสิทธิ์มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีนะครับหรือว่าปรับตั้งแต่1ถึง8แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับพร้อมแจ้งเตือนประชาชนงดรับชมและก็สนับสนุนสื่อเถื่อนด้วยป้องกันความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าทุกครั้งที่เราคลิกเข้าไปในเว็บที่มันไม่ได้น่าความไอความน่าเชื่อถือพวกนี้มันจะโดนล้วงข้อมูลส่วนตัวหรือเปล่าอ้าวก็จริงของเขานะเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับอย่าไปคลิกลิงก์อะไรมั่วซั่วนะครับอยากจะดูหนังดูซีรีส์อะไรก็ดูตามแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะครับจ่ายตามลิขสิทธิ์เขาเนาะ

0: หมดเวลาครึ่งชั่วโมงสั้นๆของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์ในกลางวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวตอนเย็น6โมงเย็นกลับมาเจอเจกันได้ใหม่ชั่วโมงหน้ารอฟังเพลงไหนอยู่เดี๋ยวรอฟังกันด้วยเชดแมคเกรย์นะครับกับ Greedy Taylor Swift นะครับ The Fate of Ophelia แล้วก็ Jennie กับ Less Than a Lover นะครับฟังเพลงด้วยกันที่มันโฟด Extra FM 88นะ
1: Now we support connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือ

0: ิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบน้ำพลอยค่ะปภ.ส่งเซลบล็อดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองยกของขึ้นที่สูงหลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: สนับสนุนโดย
9: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บล็อดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำจะสูงขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่1หมู่2หมู่3หมู่4ตำบลชีน้ำร้ายหมู่1หมู่8ตำบลทับยาอำเภออินบุรีหมู่3หมู่6ตำบลพระงามอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและในพื้นที่ตำบลผงเพงตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกตำบลท่าช้างตำบล400ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญตำบลตลาดกรวดตำบลบ้านแห่ตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองอ่างทองตำบลชัยโยตำบลชัยภูมิตำบลหลักฟ้าตำบลราชสถิตตำบลจระเข้ร้องตำบลเทวราชตำบลชัยฤทธิ์อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถและดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงมาต่อกันที่ประกันสังคมเตรียมเลือกผู้แทนนายจ้างผู้ประกันตน27กันยายนนี้เปิดลงคะแนน 8:00 นถึง 16:00 นเลือกผู้แทนได้สูงสุดไม่เกิน7หมายเลขสำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในการเปิดโอกาสให้นายจ้างและผู้ประกันตนมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารประกันสังคมสำหรับการใช้สิทธิ์ผู้มีสิทธิ์ต้องนำหลักฐานแสดงตนเช่นบัตรประชาชนใบอนุญาตขับขี่หรือหลักฐานดิจิทัลเช่นแอปพลิเคชันไทย ID มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่โดยลงคะแนนด้วยการเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอารบิกสามารถเลือกได้สูงสุดไม่เกิน7หมายเลขและห้ามเขียนข้อความหรือทำเครื่องหมายอื่นบนบัตรเพื่อป้องกันบัตรเสียรวมทั้งห้ามนำเอกสารหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงของผู้สมัครเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งทางนี้ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือสอบถามที่สายด่วน1506-9ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
10: MFlow แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลังพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเป็นระบบ MFlow เพื่อหลอกให้กดลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนตัวท ั้งนี้ Enflow ย้ำว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS แจ้งยอดค้างชำระให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและไม่ควรกดลิงก์จากข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Smart Money
1: ผ่อนช้าไปงวดเดียวคงไม่เป็นไรดอกเบี้ยคงจะปรับเพิ่มไม่กี่บาทนะครับวันนี้อาจจะใช่แต่เมื่อก่อนเนี่ยโหดกว่านั้นมากครับเมื่อก่อนนี้นะครับผิดนัดชำระงวดบ้านแค่งวดเดียวนะครับสถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากเงินต้นคงค้างทั้งก้อนครับกู้บ้าน5ล้านผ่อนมา2ปีพลาดงวดเดียวดอกเบี้ยปรับจะคิดจากหนี้หลายๆล้านนะครับที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายด้วยซ้ำธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยออกกฎใหม่เมื่อ1เมษายน2564ให้คิดจากเงินต้นของงวดที่ผิดนัดจริงเท่านั้นตัวอย่างคือถ้าค่างวด 42,000 บาทแยกเป็นเงินต้น 10,000 บาทดอกเบี้ย 32,000 บาทดอกเบี้ยปรับจะคิดจาก 10,000 นั้นพร้อมกำหนดเพดานว่าห้ามเกินดอกเบี้ยตามสัญญาบวกเพิ่มอีกไม่เกิน 3% จากเดิมที่บางที่เนี่ยคิดถึง 22% ใครที่มีสัญญากู้บ้านเกิน5ปีไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าสิทธินี้ได้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องขอแก้สัญญาครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 14:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับเรือต่อ112พร้อมหน่วยชิวและนักประดาน้ำออกลุยค้นหาร่างลูกเรือประมงสอการจนาวารี888หลังจมลงกลางทะเลแสมสารท่ามกลางสภาพคลื่นลมแรงคาดบางรายยังติดในซากเรืออีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: อะไรดีบุ๋ม

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ความคืบหน้าเหตุเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลล่าสุดวันนี้เรือตอน112ชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่1พร้อมนักประดาน้ำจากหน่วยงานกู้ภัยเตรียมกลับเข้าพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้งหลังค้นหาลูกเรือชาวประมงเมียนมาอีก5รายที่ยังสูญหายและตรวจสอบภายในซากเรือหลังมีข้อมูลว่าผู้สูญหายบางส่วนอาจยังติดอยู่ภายในสำหรับภารกิจในวันนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่1ซึ่งมีกำลังพลจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือมนุษย์กบหน่วยชิวร่วมกับชุดประดาน้ำมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบและมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาจะเดินทางกลับเข้าพื้นที่ที่เรือจมอีกครั้งโดยเรือตอน112พร้อมทีมกู้ภัยทางน้ำมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานได้ออกจากช่องแสมสารมุ่งหน้าไปยังจุดที่เรือสกาญจนาวารี888อับปางและเมื่อเดินทางถึงพื้นที่เจ้าหน้าที่จะประเมินสภาพอากาศกระแสน้ำทัศนวิสัยใต้น้ำและความปลอดภัยของชุดปฏิบัติการก่อนตัดสินใจลงดำน้ำตรวจสอบตัวเรือเพื่อค้นหาผู้สูญหายรวมถึงกู้ร่างผู้เสียชีวิตหากตรวจพบอยู่ภายในซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้สูญหายรายใดอยู่ภายในตัวเรือจึงต้องรอผลการตรวจสอบจากชุดประดาน้ำในภารกิจวันนี้อีกครั้งทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจค้นหาและตรวจสอบภายในตัวเรือแล้วจะมีการวางแผนกู้เรือสกาญจนาวารี888กลับเข้าฝั่งเพื่อตรวจสอบสภาพตัวเรือและหาสาเหตุที่แท้จริงของการอับปางก่อนพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปปิดท้ายข่าวกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับที่ท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:13 ที่ระดับ2.91 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:40 นที่ระดับ78 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:21 ที่ระดับ3.9 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:49 ที่ระดับ75 เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:53 ที่ระดับ2.78 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:26 ที่ระดับ1.22 เซนติเมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณทะเลหัวหินน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:10 ที่ระดับ2.63 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:12 ที่ระดับ85 เซนติเมตรและที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:15 ที่ระดับ2.98 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:27 ที่ระดับ1.9 เซนติเมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ
6: กำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
7: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com No filler just killer hits Man Forward Extra. Music non-stop.

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังปอนจะวันไนท์สแตนหรือคบหาดูใจใครต้องปลอดภัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากข่าวอัปเดตช่วงประมาณครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2569ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีอัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ขึ้นมารายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือกว่า700คนในรอบ1ปีและมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสูงถึง 20,000 กว่ารายเลยโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวัย 15-24 ปีซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหนองในก็เพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ยังเกิดอยู่ค่ะและที่น่าห่วงคือเกิดในวัยที่กำลังศึกษาและเริ่มทำงานดังนั้นมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลและมีครอบครัวต่อไปในอนาคตสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากความประมาทและความเชื่อที่ผิดค่ะที่เห็นว่าอุ๊ยยังอายุกันน้อยอยู่เลยดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะติดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะดังนั้นขอให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ซิฟิลิสน้องในได้เสมอดังนั้นควรจะต้องป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยชักชวนกันไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นต้องรีบปรึกษาและพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ไลน์ @manforward
0: manforward extra happy family time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลย้ำไทยรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจสหรัฐจีนบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกันได้กับทั้งสองประเทศสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
8: ์กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24 ชั่วโมง
12: เซนโซได
11: เปลี่ยนเลย
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังร่วมกับนายกรัฐมนตรีหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาว่านักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือของไทยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ก็ปรับตัวดีขึ้นทั้งนี้นักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาและจีนโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและจุดแข็งต่างๆของประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดและการกู้เงินยังคงอยู่ภายใต้เพดานที่กำหนดทำให้นักลงทุนพอใจด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลกล่าวว่านักลงทุนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center จึงได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและการสร้างระบบนิเวศระยะยาวมากกว่าการรับการลงทุนแบบครั้งเดียวขณะที่ Data Center ในสหรัฐเริ่มติดข้อจำกัดหลายด้านทำให้นักลงทุนต้องมองหาการขยายฐานออกนอกประเทศและประเทศไทยมีความได้เปรียบสูงเพราะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนทั้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเคเบิลหากตั้ง Data Center ในไทยจะสามารถครอบคลุมและเข้าถึงตลาดอาเซียนทั้ง750 ล้านคนต่อกันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนโพสต์ใส่ความทำให้ผู้อื่นเสียหายอาจเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทและเก็บหลักฐานและแจ้งความภายใน3 เดือนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนกรณีโพสต์ข้อความหรือเผยแพร่ข้อมูลใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3จะทำให้ได้รับความเสียหายอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายโดยผู้เสียหายควรรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการแจ้งความภายใน3 เดือนสำหรับขั้นตอนการแจ้งความให้ไปยังสถานีตำรวจในท้องที่ ่ที่พบการกระทำผิดพร้อมแจ้งรายละเอียดข้อความที่ถูกกล่าวหาวันเวลาช่องทางที่เผยแพร่และข้อมูลของผู้โพสต์รวมทั้งนำพยานหลักฐานประกอบการแจ้งความหลักฐานที่ควรรวบรวมได้แก่ภาพหน้าจอลิงก์ URL คลิปเสียงหรือวิดีโอและพยานบุคคลโดยควรเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานดิจิทัลที่เกี่ยวข้องไปด้วยทั้งนี้ขอแนะนำประชาชนศึกษาข้อกฎหมายและแนวทางการดำเนินการเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน Police Care และควรเก็บรักษาหลักฐานต้นฉบับไว้เพื่อประกอบการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
13: สถาบันทันตกรรมกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อวิธีรักษาอาการเจ็บฟันแบบโบราณโดยอ้างว่าสามารถทำให้หนอนกินฟันหลุดออกมาจากกระพุ้งแก้มได้เพราะไม่เป็นความจริงฟันผุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ทำลายผิวเคลือบฟันและเนื้อฟันไม่ใช่เกิดจากหนอนการใช้ยาทาหรือวิธีพื้นบ้านไม่สามารถรักษาฟันผุได้หากปล่อยทิ้งไว้อาจปวดฟันรุนแรงหรือติดเชื้อเป็นหนองทั้งนี้ขอให้รักษาสุขภาพช่องปากให้สะอาดและหากมีอาการปวดฟันควรพบแพทย์หรือทันตแพทย์เพื่อจะได้รักษาได้อย่างถูกวิธีรู้เท่าทันทุกเรื่องเตือนภัยไปกับ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ใครๆก็มีโค้ชวิ่งมาราธอนเป็นของตัวเองได้นะคะแค่ใช้ AI ให้เป็นค่ะอยากวิ่งมาราธอนใน4ชั่วโมงก็บอก AI ไปเลยว่าฉันมีเวลา12สัปดาห์ซ้อมได้อาทิตย์ละ4วันวางแผนให้หน่อยจ้ะแล้วก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะว่าเราเคยวิ่งไกลแค่ไหนวิ่งเพสเท่าไหร่มีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับตัวเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

ใหม่ J-Cool 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and J-Cool Rich เชียงใหม่โทร 053-242-8

าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนำพลอยค่ะรองนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางปรับแผนระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมพร้อมช่วยประชาชน24 ชั่วโมงไม่ต้องรอให้เกิดภัยอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3 รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2 สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนโดยช่วงวันที่18 ถึง 20 กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรและกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่เสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจึงสั่งให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำเชิงรุกปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนสำคัญให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์ล่วงหน้า 7-15 วันพร้อมเร่งพร่องน้ำในลำน้ำและคลองสาขาเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำรวมถึงกระจายการระบายน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมกำชับตรวจสอบคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำและเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมาต่อกันที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือประกาศเตือนจะนำแท่นขุดเจาะเพื่อสำรวจปิโตรเลียมบริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทยเตือนชาวเรือไม่ควรนำเรือเข้าใกล้กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือออกประกาศชาวเรือเตือนจะนำแท่นขุดเจาะเชลเดลลิงเจ้าพยาเพื่อเจาะสำรวจปิโตรเลียมบริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทยโดยบริษัทเชฟรอนออฟซอร์ประเทศไทยจำกัดระหว่างวันนี้ถึง7 ตุลาคม 2569บริเวณพื้นที่แปลงสำรวจ G2/65ในตำบลที่ละติจูด8 องศา 21 ลิปดา67 ฟีลิปดาเหนือลองติจูด101 องศา 37 ลิปดา26 ฟีลิปดาตะวันออกแผนที่เดินเรือไทยที่เกี่ยวข้องหมายเลข045จึงประกาศแจ้งเตือนชาวเรือไม่ควรนำเรือเข้าไปใกล้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวโดยคำเตือนนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่9ตุลาคม2569เวลา7 นาฬิกาปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยค่ะจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 17:53 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:47 น.โดยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:20 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:13 น.อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:12 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 น. จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:22 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:16 น.และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:14 น.และขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:07 น.และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: มีเงินก้อนหนึ่งที่รัฐบาลตั้งงบไว้นะครับเพิ่มเติมให้คนที่ทำงานอิสระทุกๆปีปีละไม่เกิน 1,800 บาทแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ครับมันคือกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะครับที่ตั้งขึ้นเพื่อให้คนที่ไม่มีบำนาญตอนแก่พ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์คนขับรถเกษตรกรที่อายุ 15-60 ปีที่ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33วิธีง่ายมากครับคุณออมเข้าไปเองเริ่มต้นที่50บาทแล้วรัฐก็จะใส่เพิ่มให้ตามช่วงอายุส่วนคนที่อายุเกิน50ปีรัฐจะใส่ให้เท่ากับที่คุณออมเต็ม 100% แต่มีเพดานอยู่ที่ 1,800 บาทต่อปีใครไม่แน่ใจว่าสิทธิ์นี้จะได้ไหมเช็คได้เลยนะครับที่แอปกอช.หรือที่เว็บไซต์ nsf.or.th นะครับหรือว่าสายด่วนเงินออม02-049-9000ผมว่าเงินออมหลักพันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตนะครับแต่นี่คือสิทธิ์ของเราและอย่างน้อยๆก็จะได้เพิ่มวินัยในการออมเงินครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic

0: ไป6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: yeah!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: 02-242-222-8888
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจาเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งต่างชาติเข้าไทยต้องติด GPS เริ่ม1 มกราคม 2570ยกระดับความปลอดภัยใช้มาตรฐานเดียวกันกับรถขนส่งไทยสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับใช้ให้รถขนส่งสินค้าและรถขนส่งผู้โดยสารจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS ตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2570เป็นต้นไปเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันกับผู้ประกอบการขนส่งของไทยมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้สามารถติดตามและกำกับการเดินรถต่างชาติให้อยู่ในเส้นทางที่กำหนดรวมถึงตรวจสอบความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับรถตลอดระยะเวลาที่เดินรถอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่บังคับใช้กับรถขนส่งของไทยต่อที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกม2026วันนี้ทีมชาติไทยเตรียมลงสนามพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกม2026วันนี้ทีมชาติไทยเตรียมลงสนามพบญี่ปุ่นโดยทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอองตระกูลผลงานล่าสุดชนะฮ่องกง5-1ทำให้ชนะ2เกมรวดการันตีเข้ารอบ 100% ด้วยการมี6คะแนนเงื่อนไขเกมนี้หากอยากเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มต้องชนะสถานเดียวเกมนี้จะยังไม่มีทีกวินจันทร์ศรีที่บาดเจ็บที่เหลืออยู่ครบแต่อาจมีการพักตัวหลักบางรายโดยสรวัตรโพสมันผู้รักษาประตูชนพัฒน์บัวพันธ์วีชั่นอินอารามยืนจับคู่ประการหลังแดนกลางมีสิทธาบุญล่าคุมจังหวะเกมแนวรุกปริพันธ์วงศาธนกฤตโชติเมืองปักศิริภพบันดีโดยมีเจฮาฟานี่มามะลงยิงประตูด้านทีมชาติญี่ปุ่นกุนซือโกโออิวะตัดสินใจใช้นักเตะชุด U21 เพื่อเตรียมทีมไปโอลิมปิก2028ตัวหลักนำโดยรุยอารากิผู้รักษาประตูจากกัมบะโอซาก้าแนวรับมีริองอิชิฮาระจากอาแซกอันมาในประเทศเนเธอร์แลนด์เคดะโคซึกิจากไอทรัคแฟรงเฟิร์ตในประเทศเยอรมนีแดนกลางยูโตโอเซกิจากคาวาซากิฟอนตาเล่และกัปตันทีมบัญชาเกมหน้าเป้ายูทากะมิจิวากิจากอิวากิ FC ขณะที่สถิติพบกันล่าสุด13 มกราคม 2018ในศึกเอเชียนคัพไทยแพ้ญี่ปุ่น0-1ติดตามชมทางไทยรัฐทีวีวันนี้ช่อง32ถ่ายทอดสดเวลา 17:30 น. ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับในช่วงวันที่23-24 กันยายน 69มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงเล็กน้อยประกอบกับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาส่งผลทำให้ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้เตรียมการป้องกันอันตรายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นปานกลางห่างฝั่งมีคลื่นจัดเป็นครั้งคราวทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนมีคำถามจากทางบ้านถามมานะคะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่หลายคนสงสัยค่ะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่คำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าตัดมดลูกแบบไหนค่ะถ้าตัดมดลูกพร้อมปากมดลูกออกทั้งหมดด้วยโรคที่ไม่ใช่มะเร็งและไม่เคยมีประวัติรอยโรคก่อนมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อแล้วแต่ถ้ายังเหลือปากมดลูกไว้ก็ยังจำเป็นต้องตรวจคัดกรองตามคำแนะนำของแพทย์และหากเคยมีประวัติมะเร็งปากมดลูกหรือรอยโรคก่อนมะเร็งก็ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าตนเองผ่าตัดแบบไหนและมีรอยโรคอะไรหรือเปล่านะคะแนะนำให้สอบถามกับคุณหมอประจำตัวของเราค่ะจะช่วยให้ได้รับการตรวจที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและไม่พลาดการดูแลสุขภาพที่สำคัญค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพนะคะถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: องตาลโทร0910787777
1: ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล่างที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมทช์กับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ Line @ thepillar.pilates สะกด T H E P I

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: สียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐบาลยกระดับตรวจสอบนอมินีเข้มข้นขึ้นคุมทุนต่างชาติฝ่าฝืนกฎหมายพร้อมอำนวยความสะดวกนักลงทุนที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างการแข่งขันทางการค้าที่โปร่งใสและเป็นธรรมโดยกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนดการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายเป็นหนึ่งใน9ภารกิจเร่งด่วนมุ่งป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีและการประกอบธุรกิจของทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยได้ขยายการตรวจสอบจากขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายหลังจดทะเบียนทั้งผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามโดยผู้ที่เข้าข่ายความเสี่ยงต้องชี้แจงรายละเอียดการลงทุนและแสดงหลักฐานทางการเงินเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนเป็นรายกรณีทั้งนี้การถูกคัดกรองเป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าบริษัทกระทำผิดหรือเป็นนอมินีและการมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นในสัดส่วนที่กฎหมายอนุญาตก็ไม่ได้ถือว่าเป็นนอมินีโดยอัตโนมัตินอกจากนี้รัฐบาลยังบูรณาการความร่วมมือระหว่าง23หน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเฝ้าระวังและส่งต่อกรณีที่มีความเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโดยย้ำว่าการเพิ่มความเข้มงวดมีเป้าหมายเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมไม่ได้มุ่งกีดกันการลงทุนจากต่างประเทศพร้อมอำนวยความสะดวกและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องในประเทศไทยและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
6: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนกรณีโพสต์ข้อความหรือเผยแพร่ข้อมูลใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3จนทำให้ได้รับความเสียหายอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายโดยผู้เสียหายควรรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการแจ้งความภายใน3เดือนสำหรับขั้นตอนการแจ้งความให้ไปยังสถานีตำรวจในท้องที่ที่พบการกระทำพร้อมแจ้งรายละเอียดข้อความที่ถูกกล่าวหาวันเวลาช่องทางที่เผยแพร่และข้อมูลของผู้โพสต์รวมทั้งนำพยานหลักฐานประกอบการแจ้งความหลักฐานที่ควรรวบรวมได้แก่ภาพหน้าจอลิงก์ URL คลิปเสียงหรือวิดีโอและพยานบุคคลโดยควรเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานดิจิทัลที่เกี่ยวข้องไปด้วยทั้งนี้ขอแนะนำประชาชนศึกษาข้อกฎหมายและแนวทางการดำเนินการเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน Police Care และควรเก็บรักษาหลักฐานต้นฉบับไว้เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

สวัสดีวันพุธที่23กันยายนด้วยนะครับมัน Forward Extra FM 88ในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect กับเจภัสวัตนะครับมารายงานตัวพร้อมกับซาร่าลาร์สัน Lush Life นั่นเอง6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้สลับไปทั้งทางออนไลน์แล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดนะครับรวมถึงทางวิทยุที่อาจจะนั่งฟังอยู่บนรถระหว่างทางกลับบ้านของคุณนะครับเดินทางเป็นยังไงบ้างฮะติดมากติดน้อยตกมากตกน้อยแจ้งกันได้บอกกันได้นะครับรวมถึงเพลงที่อยากฟังด้วย Line and Man Forward นะครับพิมพ์88มาก่อนนะแล้วก็ตามด้วยข้อความหรือว่าชื่อเพลงที่คุณอยากจะฟังส่งหาเจกันได้เลยนะครับช่วงนี้ฝนก็มาหนักนิดนึงนะฮะอาล่ะมีคนอยากฟังเพลงนี้งานจาก Westlife บอกว่าจะซ้อมไว้ก่อนนะครับในปีหน้า25มกราคมคอนเสิร์ตมาแน่นอนนะครับตอนนี้เปิดขายบัตรแล้วด้วยใช่ไหมและนี่คือ Seasons in the Sun ครับ

0: ถามคุณผู้ฟังไปนะครับว่าฝนตกรถติดการเดินทางจราจรเป็นยังไงบ้างก็มีบ่นมาเป็นพักๆระยะเหมือนกันนะครับยังไงส่งกำลังใจให้พร้อมกับเพลงเพราะที่มัน Forward Extra FM 88ละกันนะฮะจริงๆแล้วการที่เรารถติดอยู่บนถนนเนี่ยนะฮะมันก็เสียเวลาเนาะบางทีเราไปหาที่นั่งจิบกาแฟอะไรทานอะไรก่อนเข้าบ้านไม่ต้องรีบกลับก็ดีเหมือนกันนะโรงแรม After Rain นะครับย่านหนองหอยครับเขาเพิ่งมาเปิดต้นปีนี้เลยนะครับคือมีคาเฟ่แล้วก็มีร้านอาหารอยู่ในโรงแรมที่จอดรถกว้างขวางนะครับไม่ต้องวนหาเลยอยากเห็นบรรยากาศก่อนไปก็ตอนนี้คุณคลิกเข้าไปดูใน Facebook ได้After Rain Hotel นะครับบอกเลยว่าดีแล้วก็เด็ดมากๆแนะนำนะฮะซึ่งวันนี้จะมีคูปองเครื่องดื่มมาแจกกันด้วย1รางวัลให้2แก้วเลยมูลค่า300บาทนะครับมีมาแจก2รางวัลเผื่อช่วงเย็นๆนะเนาะอย่างที่จะบอกว่าไม่ต้องไปแวะติดที่ไหนไปเจอกันที่นี่ดื่มแล้วก็กินกันซะก่อนจะเข้าบ้านกันแยกย้ายนะฮะอยากได้ของรางวัลชิ้นนี้นะครับให้ไปจิบๆกันนะฮะสำหรับเครื่องดื่มพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วย After Rain จะภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดเลยนะครับเอาตามความสะดวกของคุณส่งมาที่ Line @manforward นะครับแจกให้2รางวัลนะครับรีบหน่อยย้ำอีกที88เว้นวรรค After Rain ส่งมาที่ Line @manforward นะครับ
1: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิ้งใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์1อันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

dimainkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. คลื่นลูกใหม่ Connect.ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

นี่แหละครับเพลงนี้ที่เป็นประเด็นนะฮะเป็นไวรัลที่เกิดขึ้น Out of Time งานของ The Weeknd นะครับซึ่งรู้กันว่าผู้ชายคนนี้ก็กำลังทัวร์คอนเสิร์ตอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีมาที่บ้านเราด้วยนะครับและปรากฏว่าเหมือนจะเป็นที่อัมสเตอร์ดัมมั้งก็คือเป็นธรรมเนียมของ The Weeknd อยู่แล้วที่ว่าจะเอาไมค์ไปให้แฟนๆได้ร้องเพลงเนี้ยนะฮะกับ Out of Time นะครับปรากฏว่าร้องไปสาวเจ้าเนี่ยแทนจะมาเป็น R&B เก๋ๆนะครับปรากฏว่าวากเป็นแบบเฮฟวี่เมทัลเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นไวรัลขึ้นมาตอนนี้ Weeknd นี่หน้าเวอเลยนะครับแล้วก็หัวเราะออกมาเลยนะครับแล้วแฟนคลับที่ดูอยู่ก็บอกว่าโอ้โหนี่ไม่รู้ใครเป็นแฟนคลับใครเป็นนักร้องกันแน่นะฮะมาเต็มซะขนาดนี้เลยนะครับสำหรับเพลงนี้ Out of Time งานจาก The Weeknd เดี๋ยวรอดูเลยนะครับคอนเสิร์ตบ้านเราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แบบนี้หรือเปล่านะครับมีใครไปดูบ้างไหมนะครับดูเผื่อกันด้วยแล้วกันนะฮะยังอยู่กับเจภัสวัตนะครับในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์นะครับฟังเพลงกันต่อและนี่คืองานจาก Teddy Swims กับ Mr. Know It All ครับ

และนี่คือ UNI งานจาก One Direction นะครับเป็นอีกหนึ่งวงบอยแบนด์ในช่วงยุค2000นิดๆเนี่ยที่โอ้โหโด่งดังมากๆเลยนะครับแฟนคลับนี่ทั่วโลกตามกรี๊ดกันไม่หวั่นไม่ไหวแล้วก็มาเล่นคอนเสิร์ตที่บ้านเรานะครับในสนามราชมังคลาสถานนะครับราชมังคลาเนาะโอ้โหใหญ่มากแบบตอนนั้นไปดูเลยแบบซื้อบัตรได้อยู่ไกลสุดๆเลยนะฮะแต่ก็ดีใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้ชมคอนเสิร์ตของบอยแบนด์วงนี้ด้วยนะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับอยู่กับเจภัสสวัสดิ์นะฮะที่มัน Forward Extra FM 88และนี่คืองานใหม่จาก Ariana Grande กับ Petal ที่คุณขอไว้ครับ

0: that song could ever say
1: ส่งท้ายชั่วโมงของเจนะครับคลื่นลูกใหม่คอนเนคด้วย Stupid Song กันจากโอลิเวียโรดริโกเดี๋ยวใครที่ขอเมสซี่จากโรเซ่มารอฟังได้นะครับมี Cry For Me The Weeknd แล้วก็งานใหม่จากซอมเบอร์ด้วย My Body Is Not Ready นะครับที่มัน Forward Extra FM 88พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับกับเจภัสวัตทั้งกลางวันแล้วก็เย็นเลยด้วยนะ
2: คลื่นลูกใหม่คอนเนคร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร053 2

0: าเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมทช์กับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ LINE @thepillar.pilates สะกด THEPILLAR
2: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
3: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
4: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @mahajakcm Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
5: Month Forward Extra We play all the hits

0: คลิก Facebook ดร.จุนคลินิกรักษาโรคทั่วไปสิวและผิวพรรณ
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง

0: ียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก

0: ูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: เซียซังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Man Forward Extra Music non-stop

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.monthforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Month Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online monthforward.com Feel the vibe And let the music take the lead Month Forward Extra Music non-stop

0: คนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Hit play

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn it on.
2: Oh yeah.
0: And let the hits keep rolling. Man Forward Extra. Music non-stop.

0: พิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com No filler Just killer hits Mumford Extra Music non-stop

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Hit after hit. Zero skips, all energy. Man Forward Extra.

0: ช็ค Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจ้ะ

0: อาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook Win Clinic หรือทาง LINE @ winclinic

0: ฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: าไปเลยครับอูชิดใจไปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บอานอบานหรือเปล่าอย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888

0: เดาไปเลยครับอูชิจาเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn on Tune in And turn up the hits Mumford Extra

0: ชียงใหม่
1: ข่าวดีนิยมพาณิชย์ต่อโปรเซียสารลดถล่มราคา
2: แถมสนั่นเมือง
1: สะเทือนทั้งจังหวัด
2: Thunder Wave 110
1: 125
2: Super Cup
1: Scoopy
2: Giorno Plus
1: Lee
2: Click
1: และ PCX
2: ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาท
1: Thunder Wave 110
2: ราคาเริ่มเพียง 39,900
1: และ Honda Scoopy
2: ราคาเริ่ม 49,900
1: บาทเท่านั้น
3: ยังไม่พอ
4: ของแถมจัดเต็ม
3: ทั้งตู้เย็น
4: เครื่องซักผ้า
3: เครื่องทำน้ำอุ่น
4: สูงสุดกว่า
3: 8,000 บาท
4: โปรแรงแบบนี้
3: เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
4: มั่นใจ
3: บริการหลังการขาย
4: การันตี
3: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
4: รางวัลอันดับ1ของประเทศ
3: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
4: ต้องที่
3: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777